0: हेलो हेलो
1: हेलो गुड मॉर्निंग
0: गुड मॉर्निंग मणिपुर की थौरमदा तराम नोकचरी मिंगलाई फम तक पियो
1: आई क्याम ले छंग ओ बेगी क्याम राम
0: थियाम राम होय कोई गसी की थौरम सिदा करम ब मणिपुरी फिल्म से ताबी कदा बनो हाय बियो
1: मैडम आई ने ताजन वेसे के कोरो की मंगाल फिल्म देगी लोबी लापोम से कोन थांग नन ने ले हाय जना सेंगोवा ใช่ฉันว่าจริงดีเราไม่กุศลานี้เอสีงวดจากที่เราฟังผมให้เรียนวันนี้เกณฑ์แต่เดินช่วยวัดทางวันนะผมได้นับมันไปรอด
0: เฮ้ยยามนั้นไม่ยิ่งสิ่งนั้นจะให้วิเดก็เคยใส่ใส่กี่ใส่สักบะใส่เรียนบะใส่ดังบะสิ่งเสียเฮ้ยรามนะเคยกี่ทั่วรำมาสิกี่อาหารบะก็เลยสู้บีรบันนี่นะเคยได้นักขันบีรักลีบะใส่ใส่มาเที่ยงมาตั้งงังทุกปีรำกระดา
1: อันนี้มาดิ้งอักเสบกันดีไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมกูเลยนะไอ้น้ำมันจะมาตรงกับมาสู
0: ้
1: มาสู้จะน้ำที่มันจะเด็ดแต่ดูเนี่ยตามินะก็ต้องมาดูความมันจะเป็นยังไง
0: ฮอยฮอยฮับอยู
1: ่คุณดีไม่ได้ตัวเด็กินนี่เขาจะมุ่งร้องให้ต่อมาอาดูกาแม่ฉันจะรู้ไอ้เด็กที่กินได้คุ้มกับต่อมาอาดูกาWe nak lagi kuih makan yun satu hari dalam tengah kegiatan dah lupa lagi tapi yun nanti akan tinggal minyak pun jual pun lagi tapi yun ada aduh buat poling tengah ini buat kawan sama orang tak ada ini kata macam ni.
0: Hoi hoi, thagat chari, matung riso dumak saru kya bir uha bise hai zake. Aduka adum ki shay, korau ki mangal film se dage. Hoi drum now boy, Pusparani, Chitra, Madi, SP, Ingocha, saisak pa singa siki khonjol da, ekendra ten subana sayring ba, kongbrai latpam, shankarna, sayrang bise isi kudotam jari, mayam punna taminasi.

0: ริยังชินาได้หับเจ้าโลกโอ้ขุดโอ้ยน้ำมือทามานามาปลายโลกโอ้ยเย็นน้ำมันจิ้มมาจิ้งโถกตาเรียงไม่โอ้ใจตาเนี่ยโอ้สิงเอเลร่างนะสิงเลียดุกี้เนี่ยอัลลาสิงลังกิลังจามาปุ่นฮัลโลโอ้เฮาจิกที่มวยทามนายระเชยโอ้เนียงเนียงเนียง
1: โอ้เนียงเนียง
0: โอ้แรงทุ่มแรงมาได้เรียมชาโอ้เฮาจิกที่ลังดุมพาดนะชาตัวเอโกโอ้แรงทุ่มแรงมาได้เรียมชาโอ้มวยทามลำดุมมาเสียมันยังสิได้ใจยังมาทิลเลสิโกโอ้แรงทุ่มแรงมาได้เรียมชาเฮาจิกที่ตะโอตะมังดันเนโอ้มวยท้าลองดูว่าเสียงหันตัวสิโก
1: ้
0: ไอ้เดาไรเรียมาได้เรียมชาตัวตะมังด้านหลังหันตัวไปลอยเร
1: ่
0: โอ้เขาจิกตีวางคุณยังไม่ปากไปปุชาโลวางคุณยังไม่ปากไปเดลายจีสิงหาโป
1: ้
0: โอ้จะจิกจะนายหาโป้โอ
1: ้
0: เขาจิกตีเนี่ยหลังจ่าเชมเมลเชโอ้วางคุณยังไม่ปากไปเดเน
1: ่
0: โอ้ลายจีสิงหาไปหลังจ่ามาชาตานะนับเนหลังจ่าเมลสิโก
1: เมลเฮ
0: วางคุเดงไม่ปากปี

ขมลิบงงไล่ระนงใหญ่คำบังลำเลียนนาดีชุมชุมชุมชุมชุมลางกนอุศิวา